0: Aduchat kartu jina jongana to do gremi to basa marsi tidani wala sile la mre mande kine mbamba korsi sur sa de karke jina karama korgo lum kar jina jongana to dro mundama kila tar juk do bedim biside ngan pa jega to nomdine karama kunda karsi aku je bol to nongo machine chokwe Gabriel matoda ndubalum tilum gais ko kanje kila mya tilum gulel de neji ne kamara karsi lenda ta ko pag do tar
1: ไม่ลงบ่เจนเจอมันโนเราเนี่ยโคเสียเจโลไม่ลงบ่ยังได้มาอีเจ้าดุมไปอาเจนเจทาเจดนัวละกะปานิเลดุมไปอาเจนเจทาเจทาเจเลบังทาเจปานิเลทาเจอามามูดุมไปอาเจนเจทาเจดุมเลบังโนคุณไอ้คิดดิคิดขวบังมาไม่ดีเจโบคิดดรอลืมดีบ่ไปลง
2: ก็โดนเด็กคนนี้วัวทุกปานเองบุ๋มไม่กันเด็กก็ลูกกรอลูกยิ่งไปเลยยิ่งก็ลูกไปลูกปวดทุ่มปากกันเนี่ยท่าเจนเนี่ยเอาปานเองเด้อทุ่มปากกันเนี่ยท่าเจนเลยบ่ท่าเจนเลยบ่ท่าเจนมาหมวกทุ่มปากกันเนี่ยท่าเจนเลยบ่ทุ่มลูกปากด่าท่าพาลาทุ่มลูกปากด่าท่าพามาหมวกทุ่มลูกด่าเลยอาท่าด่าเลยบ่
1: ก็เลยกรอลูกคุณน้ำไปรู้ก็เลยลงไปดูเนี่ยที่เด็กการู้เจ้าบ่โอ้เจ้าพระกันเจ้าเด็กรู้ไปลงกันจะมาเจ๊กันดีขนาดนี้เจ้าอาวุธถุงปากกันเจ้าเนี่ยท่าเจ้ากันจุนเจ้าพัดทำเจ้าถุงปากกันเจ้าเนี่ยท่าเจ้าดีดีท่าเจ้าบ้านเมียเจ้าท่าเจ้าอาหม่ามวัวถุงปากกันเจ้าเนี่ยท่าเจ้าอาหม่ามวัวถุงปากกันเจ้าเนี่ยท่าเจ้าอาหม่ามวัวถุงปากกันเจ้าเนี่ยท่าเจ้าอาหม่ามวัวถุงปากกันเจ้าเนี่ยท่าเจ้าอาหม่ามวัว 老妈要做的不老大来姐姐去看吧呢哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎